0: ตังคนหลวงมีจริงจริงแล้ววิ่งแง่นาแง่ลังวิ่งหาจะตั้งและจีบยอมกัน
1: มีดวงสว่างของดีดวงที่ทำไมมันคันคันคันคันคัน